0: ที่กำลังทำทางเข้าไปแล้ว
1: Go ahead.
0: The West Claremont and Stein, Wisconsin. Frank Henry 7323, Frank Henry 7323.